0: อดอยู่บนลานจอดรถเสียหายวอดไปด้วย20กว่าคันครับอีกภาพหนึ่งเป็นภาพเจ้าหน้าที่กำลังใช้น้ำฉีดเข้าไปในซากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อดับไฟที่ยังคงคุกรุ่นป้องกันปะทุซ้ำขณะที่มีภาพนายกอนุทินชาญวีรกูลและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยครับเป็นพาดหัวข่าวไทยรัฐนะครับสอบไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เผาวอด300ร้านค้าหนูชัชชาติรุดตรวจมีบาดเจ็บ10สาหัส1ระทึกกลางกรุงเพลิงไหม้ใหญ่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์วอด300ร้านค้าเผยไฟเริ่มกระหน่ำเผาโซนร้านค้าขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์เซลล์แล้วก็ลามนะครับไฟไหม้อย่างรวดเร็วกว่า3ชั่วโมงจนพื้นที่อาคารลานจอดรถชั้น2และชั้น3ยุบตัวถล่มลงมาทับรถยนต์เสียหายกว่า20คันรถดับเพลิงกว่า20คันรถกระเช้า90เมตรฉีดน้ำสกัดข้ามคืนจนเพลิงสงบตอนตี5มีอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยบาดเจ็บนับ10จำนวนนี้อาการโคม่า1รายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมพูดคุยกับเจ้าของโครงการเศร้าตลาดคลองถมอาจเหลือแต่ชื่อสั่งคุมเข้มความปลอดภัยแม้ควบคุมเพลิงได้แล้วห้ามผู้ไม่ส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยด่วนครับ
1: ค่ะช่วงหน้าติดตามบรรยากาศการต้อนรับน้องเนเน่นะคะตอนนี้น้องอยู่ที่ภูเก็ตแล้วนะคะกลับมาพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปแข่งขันอีกครั้งนึงสำหรับ AGT นะคะแต่ว่าบรรยากาศการต้อนรับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังช่วงหน้าค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาต้อนรับน้องเนเน่นะคะหรือถ้าชื่อจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะคะชื่อเล่นเขาชื่อน้องแพรวนะน้องแพรวรัติการอำลอยแต่ฉายาเนเน่รอยัลค่ะก็ผู้ชาวภูเก็ตที่ไปต้อนรับน้องอย่างอบอุ่นเลยสำหรับสาวน้อยวัย16ปีที่เดินทางถึงบ้านเกิดหลังจากไปสร้างชื่อบนเวทีอเมริกาสกอตทาเลนต์ซีซั่น21นะคะแล้วก็ไปคว้าโกลเด้นบัสเตอร์จากเมลบีทะลุเข้ารอบชิงได้สำเร็จค่ะช่วงกลางดึกวันที่28เนี่ยที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอำลอยสาวน้อยวัย16ปีนะคะที่ทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกก็ทราบดีว่าน้องมีความสามารถมากๆนะคะทั้งการร้องแล้วก็เล่นกีตาร์เธอเดินทางกลับมาถึงภูเก็ตบ้านเกิดพร้อมกับครอบครัวนะคะมีคุณแม่คุณพ่อแล้วก็น้องชายกลับมาด้วยนะคะบรรยากาศต้อนรับคึกคักอบอุ่นมีผู้ว่าภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมนายมนชัยตนโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมคณะผู้บริหารแล้วก็มีนางสาวสิริวรรณศรีหาราชผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตนะคะสื่อมวลชนจำนวนมากค่ะชาวบ้านด้วยนะคะประชาชนแฟนคลับไปรอต้อนรับให้กำลังใจค่ะซึ่งผู้ว่าภูเก็ตมอบของขวัญต้อนรับเป็นพิเศษเป็นกล่องใส่ยาดมลายไทยร้อยสายไข่มุกภูเก็ตสินค้าโอท็อปที่ได้รับรางวัลจากการสร้างสรรค์ผลงานจากการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็แล้วก็มีการบอกว่าจะมีของขวัญ นะคะมูลค่าประมาณ 7,000 ถึง 8,000 บาทด้วยนะคะจริงนี้ก็เป็นแค่เบื้องต้นแหละที่น้องได้นะคะจริงๆแล้วนะคะจากนี้ไปน้องจะได้มากมายแน่นอนนะคะมาดูพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เล่นประเด็นนี้นะคะมีภาพของน้องค่ะโอ้โหคนต้อนรับอบอุ่นหนาแน่นนะคะน้องมาด้วยเสื้อยืดสีขาวนะคะแล้วก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับประชาชนจำนวนมากที่ไปรอต้อนรับมีช่อดอกไม้มามอบให้กับเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยนะคะที่เดินทางถึงบ้านเกิดณท่าอากาศยานภูเก็ตส่วนพาดหัวข่าวเดลี่นิวส์ต้อนรับล้นสนามบินน้องเนเน่รอยัลถึงไทยแอดคาราบาวทุ่ม1ล้านสร้างชื่อเสียงก้องโลกแห่ต้อนรับเนเน่รอยัลแพรวรัติการอำลอยเยาวชนสาววัย16ปีล้นสนามบินโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ตผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตเอกชนประชาชนแฟนคลับสื่อมวลชนร่วมต้อนรับสู่บ้านเกิดนะคะเมื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตและไทยคว้าโกลเด้นบัสเซอร์บนเวทีระดับโลกอเมริกาสกอตทาเลนต์ซีซั่น21ด้านแอดคาราบาวนักร้องดังควักเงินอัดฉีด1ล้านค่ะ
0: ขยายนะฮะขยายความครับกรณีแอดคาราบาวยืนยงโอภากุลครับนักร้องนักดนตรีนักแต่งเพลงชื่อดังวงคาราบาวครับประกาศผ่านโลกโซเชียลตามหาน้องเนเน่เยาวชนไทยวัย16ปีที่โชว์ฝีมือทั้งร้องและก็เล่นกีตาร์บนเวที AGT 2026ที่สหรัฐจนคว้าโกลเด้นบัตเซอร์ตีตั๋วด่วนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งจะมีการแข่งขัน22กันยายนนี้ครับโดยน้าแอดระบุในโพสต์ตามหาว่าน้องเนเน่ตอนนี้อยู่ไหนอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าชมน้องเนเน่ว่าเก่งมากทำให้เด็กๆคนไทยอยากเป็นเหมือนน้องเนเน่พร้อมเล่าว่าหลังเวทีคอนเสิร์ตครับมีพ่อแม่พาลูกกับกีตาร์มาขอลายเซ็นมากขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติเพราะกระแสความนิยมในความสามารถของน้องเนเน่นอกจากนี้ครับน้าแอดประกาศมอบเงินส่วนตัว1 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายและก็พิชิตชัยชนะมาฝากชาวไทยและประเทศไทยและน้าแอดขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่ไปทำภารกิจนี้แทนชาวไทยพร้อมทิ้งท้ายด้วยนะครับว่ารักนะจุ๊บจุ๊บเป็นพาดหัวข่าวไทยรัฐครับแอดคาราบาวมอบ1ล้านให้น้องเนเน่สนับสนุนค่าเดินทางกลับไปคว้าแชมป์ AGT คนภูเก็ตแห่รับอบอุ่นเนเน่รอยัลกลับถึงภูเก็ตบ้านเกิดแล้วท่ามกลางแฟนคลับแฟนเพลงรอต้อนรับคับคั่งโดยผู้ว่าภูเก็ตนำช่อดอกไม้มามอบให้พร้อมฝากนะครับยาดมภูรายาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้านร็อกเกอร์สาวเปิดใจขอบคุณทุกกำลังใจจนคว้าโกลเด้นบัตเซอร์เวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ปี2026มาได้ยอมรับหลังจากนี้ครับต้องเก็บตัวเพื่อไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรวมถึงเรียนหนังสือก่อนอ้อนของกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกในรอบชิงชนะเลิศขณะที่แอดคาราบาวโพสต์เฟซบุ๊กเป็นกำลังใจมอบเงิน1ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายในการไปลุยคว้าแชมป์ AGT มาฝากชาวไทยครับ
1: ค่ะเมื่อคืนของวันที่29นะคะ2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายพลพีส่วนชวีแล้วก็นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะก็ไปเปิดปฏิบัติการนะคะสิงปราบมังกรทมิฬจับผับจีนย่านห้วยขวางค่ะซึ่งผับนี้ก็เคยถูกจับมาแล้วสั่งปิดมาแล้วค่ะแต่ยังเปิดให้บริการนะคะก็เป็นปฏิบัติการที่ช่วงนี้เราจะได้ยินชื่อนะคะรัฐมนตรีช่วยบ่อยกับผลงานที่ก็ให้เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเรื่องของต่างด้าวนอมินีต่างๆและล่าสุดนี่แหละค่ะทลายผับจีนในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์จับผับทุนจีนเปิดเย้ยห้วยขวางสั่งปิดปี68ไม่เข็ดอ้างมีตำรวจเคลียร์ให้กระทรวงมหาดไทยนำทีมชุดปฏิบัติการปกครองโดป้าสวัสดิ์ส่วนที่กำลังตำรวจเปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬตรวจค้นสถานบริการคลับทุนจีนหลังสืบทราบเปิดย้ายกฎเปิดเย้ยกฎหมายให้บริการจนถึงเช้ามืดตรวจหลักฐานข้อมูลไม่พบใบอนุญาตสถานบริการรวบนักท่องเที่ยว132 คนเป็นชาวไทย65 คนสัญชาติจีน67 คนแฉเจ้าของสุดเจ้าเล่ห์ใช้ระบบจ่ายเงินแอปจีนแถมก่อนหน้านี้เคยถูกสั่งปิดแต่ไม่เข็ดเพราะมีตำรวจแตกแถวอ้างชื่อโจดอสอเป็นหุ้นลมคอยเคลียร์หน้าสื่อค่ะ
0: มีเรื่องของโผตำรวจนะครับถ้าเกิดว่าทำงานแล้วไม่สามารถปราบปรามอาชญากรรมได้คงต้องปรับย้ายนะครับซ
1: ึ่
0: งตอนนี้ก็มีเรื่องของการแต่งตั้งโผในพลนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมแต่ว่าประชุมได้ไม่ถึง6โมงเย็นก็เดินออกจากห้องประชุมแล้วก็ให้ผบ.ตร.ประชุมต่อก็มีผลออกมาแล้วนะครับว่าลงตัวครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐนะครับโผตำรวจลงตัวในพลไม่พลิกจัดทัพ บชก.สลับเก้าอี้อื้อนักเรียนตำรวจ50รุ่น50นะครับในนักเรียนในร้อยตำรวจพังงาดแต่งตั้งในพลจบข่าวส่วนใหญ่เป็นไปตามบทการกลองยกเว้นเม่นดำพันธนะนุชนาถจากเดิมเนี่ยประจำสำนักงานผบ.ตร.ไปเป็นผู้บัญชาการสทส.ส่วนบิ๊กหนุ่มนะครับพฤฒิพงศ์ประยูรศิริผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ที่มีชื่อไปเป็นเจรตำรวจยังแข็งโยกกลับมาเป็นผู้บัญชาการสปท.ขณะที่ในพลสอบสวนกลางปีทองนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น50มาเป็นแผงบิ๊กทูอรุณวชิระศรีสุกัญญาขยับจากผู้การอก.เป็นคอมมานโดรองปูบุญลือพดุงถิ่นพังงาดผู้การทางหลวงให้ผู้การพรสไลด์ไปคุมตำรวจน้ำมีผู้การกอล์ฟพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณและก็บิ๊กโอ๊ตชนันนัทสะอาดสารถวันแพทย์นะครับอยู่บกปและก็ปอทอยู่ที่เดิมส่วนผู้การไม้ผู้การเบิร์ดขึ้นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับ
1: หมดเวลาแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปแล้วติดตามได้

0: แต่คุณพาริสบอกออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่โรงแรมภูแมนเขายกเลิกไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ชัวร์เนี่ยผมไม่ PR หรอกไม่ทำป้ายโปสเตอร์หรอกใช่ไหมมันก็น่าแหกนี่ใช่ไหมส่วนคุณพาริสบอกโอ้ถ้าแล้วเอาแล้วทำไมโรงแรมตอนแรกบอกให้จัดล่ะมันก็คงมีเรื่องราวที่เรามองไม่เห็นนั่นแหละ
1: เอ
0: าเป็นว่าเขาไม่ให้จัดก็ไม่ให้จัดแต่งานเนี้ยจริงๆเนี่ยงานนี้เนี่ยงานผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยรัฐสภาใหม่เราก็ใหญ่โตเนาะมีห้องจัดรับรองจัดนะมากมายเยอะแยะ
1: ถ้าไปจัดอย่างนั้นคนภายนอกที่สนใจอยากจะเข้าไปฟังข้อมูลนะ
0: เข้าไปได้รัฐสภาเขาเป็นพื้นที่คุณรู้เปล่ารัฐสภาที่เราสร้างกันเนี่ยเขามีพื้นที่ส่วนที่ให้เช่าจัดงานแต่งนะคุณนายผมนะ
1: จริงเหรอ
0: คุณจะแต่งอีกรอบไหมมีนะครับ
1: รอฮะ
0: มีนะครับ
1: ไอเดียดีครับผม
0: มีนะครับเพราะว่าเขาสร้างมาใหญ่โตเนี่ยห้องรับรองเขาเยอะแยะ
1: ครับ
0: ห้องจัดเลี้ยงเยอะแยะเขาเปิดให้คนภายนอกเนี่ยเข้าไปติดต่อลองไปสอบถามดู
1: เข้าใจว่าง
0: านแต่งเขายัง
1: มีพื้นที่
0: ให้จัดเลย
1: แต่ผมมองว่าความคล่องตัวหรือว่าบรรยากาศเข้าใจไหมมันอาจจะเขาอยากให้เป็นความเป็น private หรืออะไรไง
0: มันไม่ใช่บรรยากาศหรอกครับเขาต้องการจะสร้างกระแสเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นแหละครับที่จะไปโรงแรมภูแมนนะฮะโรงแรมเป็นร้อยไม่ไปโรงแรมภูแมนตอนแรกก็น่าจะผ่านไปได้ดูดีนะพอข่าวมาเขามีคนไปถามนายกเนี่ยวันรุ่งขึ้นโรงแรมภูแมนยกเลิกเลยก็งานเมื่อวาน
1: อาจจะมีแขกเจ้าใหญ่กว่ามาจองหรือเปล่า
0: แต่แผนสำรองอย่างที่บอกคุณพลิศเขาก็เตรียมไว้แล้วจองห้องที่รัฐสภาเขามีรองรับเยอะแยะงานเมื่อวานเนี่ยก็เป็นไปในโทนนั่นแหละครับ ก็จะเปิดหลักฐานแต่ว่าอย่างคุณเป๋าคุณเป๋าอะไรนะยิ่งชีพอ่ะจากไอรอนอ่ะตัวตั้งตัวตีน่ะกับคุณผลิตอ่ะเนาะคุณเป๋าเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคำหนึ่งก็บอกว่าพยานหลักฐานที่ผมฟังนะเท่าที่ผมฟังผมไม่ได้ฟังตลอดนะเท่าที่ผมฟังแล้ว
1: พยายามจับประเด็นมา
0: จับประเด็นมาที่สำคัญเลยเนี่ยคุณเป๋าเนี่ยเขาบอกว่าพยานเขาเรียกว่าพยานที่เปิดออกมาเนี่ยพวกนี้เทียร์2เทียร์3ทั้งนั้น
1: รอ
0: เทียร์2เทียร์3ทั้งนั้น
1: แต่เทียร์1มี
0: พยานที่1มีแต่วันนี้เขายังไม่เปิดแต่พยานเทียร์1เนี่ยคุณเป๋าบอกว่าเดี๋ยวในศาลเนี่ยเขาพร้อมจะไปเป็นพยานพร้อมจะไปเป็นพยาน
1: ครับ
0: พร้อมจะไปเป็นพยานแล้วพยานท่านนี้เนี่ยก็คงจะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยภรรยาของพยานท่านนี้ก็ไม่อยากให้มาเป็นพยาน
1: อ๋อ
0: ภรรยาบอกว่าถ้าเธอเนี่ยไปเป็นพยานเธอไม่ต้องกลับบ้านเลยนะเพราะอะไรเพราะการออกมาเป็นพยานเรื่องนี้มันสุ่มเสี่ยงต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยเป็นอย่างสูงไม่รู้จะเจออะไรกันอีกอ่ะ
1: มันจะเกี่ยวอะไรพี่ผู้ชมมันก็คือถ้ามันเป็นพูดของความจริงมันก็ไม่น่าเกี่ยวมาก
0: คือความจริงเนี่ยเป็นสิ่งไม่ตาย
1: ครับ
0: ความจริงยังเป็นเกราะคุ้มครองเรา
1: ถูก
0: แต่คนที่จะกล้าพูดความจริงเนี่ยคุณพูดสิคุณพูดสิว่าใครร
1: ั
0: ฐมนตรีคนไหนที่มีรายชื่อที่ออกมาไหนลงพลพูดมาสักชื่อสิชื่อรัฐมนตรีอ่ะ
1: ขอเป็นใบได
0: ้
1: ไหม
0: อ่ะมันเป็นความจริงหรือเปล่าไม่รู
1: ้ครับ
0: อันนี้ความจริงหรือเปล่าไม่รู้คุณเลยไม่กล้าพูด
1: คร
0: ับ แต
1: ่
0: ถ้าเป
1: ็
0: นความจริงถ้าเป็นความจริงเนี่ยคุณกล้าพูดผมเชื่อ
1: สมมติว่าถ้ามันมีชื่อจริง
0: ๆมีชื่อมีออกมาว่าม
1: ีหลักฐาน
0: รัฐมนตรีคนนี
1: ้ผมได้ยินมากับหูเห็น
0: เป็น
1: ตา
0: เป็นผู้อยู่ศาลท่านพิพากษามาแล้วว่าลงโทษตัดสินเพราะรัฐมนตรีท่านนี้มีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการหัวประมูลการโกง
1: สมมตินะสมมติ
0: เรื่องสว.ผมเชื่อว่าคุณกล้าพูดแต่ตอนนี้ที่คุณไม่พูดเพราะมันไม่ใช่ความจริงแต่พยานคนนี้เราสิ่งที่เขาจะพูดเนี่ยไม่รู้พยานหรือเป็นความจริงหรือเปล่าอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ที่บ้านเขาบอกไม่อยากให้พูดแต่ลูกเขาลูกเขาบอกว่าพอโพสต์ออกไปเนี่ยเขาก็เป็นห่วงไงว่าเอ๊พยานคนนี้พอโพสต์ข้อมูลอะไรออกไปเนี่ยลูกเขาบอกว่ากลัวว่าพ่อเนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกลัวว่าพ่อเขารู้สึกว่าลูกจะคิดว่าตัวเราเนี่ยเกี่ยวพันกับเรื่องนี้หรือเปล่าด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงยอมมาเป็นพยานเพราะต้องการบอกว่าพ่อไม่เกี่ยวเพียงแต่ว่าพอพ่อเข้าไปอยู่ในส่วนนั้นพ่อมีส่วนรู้เห็น
1: ครับ
0: รู้เรื่องไม่ใช่รู้เห็น
1: รู้
0: กรรมวิธีที่เขาจะโกงกัน
1: อ
0: ่ะ
1: อันนี้ตามข้อมูลที่เขาพูดนะ
0: ตามข้อมูลที่เขาพูดนี่แหละคุณนิชิบอกว่าเทียนหนึ่งพยานรายเนี้ยวันเมื่อวานไม่ได้เชิญมาแต่ถ้าขึ้นศาลเมื่อไหร่เขาพร้อมเป็นพยาน
1: อ๋อ
0: แล้วเทียนหนึ่งเนี่ยหมายความว่าเด็ดอ่ะ
1: ค
0: ือที่ออกมาเนี่ยเทียสองเทียสามเนี่ยคุณว่าเด็ดไหมล่ะพยานที่เขาเปิดออกมาเนี่ยพยานอย่างเช่นหลักฐานการโทรศัพท์อย่างเนี้ยเด็ดไหมอันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
0: มันเป็นวิทยาศาสตร์อะ
1: ที่เป็นหลักฐานที่หน่วยงานทุกอย่าง
0: เราไม่ได้พูดถึงเราไม่ได้พูดถึงว่าได้มายังไงก่อนนะแต่ตัวเนี้ย มันเป็นนิติวิทยาศาสตร
1: ์ใ
0: ครโทรหาใครคุณพาราดอนคุณกรวีสัปดาห์ที่ผ่านมาออกมาปฏิเสธถึงแม้ว่าคือคุณพาราดอนบอกว่าโอ้ก็เหมือนไอ้ฟักกันเนาะยังไม่ได้ยังความจริงมันไม่ปรากฏเลยถูกสังคมตัดสินไปแล้วไอ้เรื่องโทรศัพท์เนี่ยแล้วโอ้ถ้าดักฟังโทรศัพท์การได้มาเนี่ยมันถูกกฎหมายไห
1: ม
0: มันได้มาได้ยังไงคุณพาราดอนไปทางนั้นแต่ถ้าหลักฐานทางโทรศัพท์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
0: ปฏิเสธยากโทรจริงหรือเปล่าคุณแกพบโทรหา
1: อันนี้คือตัวระบบพูดในมองว่าเคสถ้ามันมีเป็นอย่างที่บอกจริงๆถ้ามีหลักฐานทางโทรศัพท์จริง
0: ๆโทรหาผู้สมัครที่วันนั้นไม่ควรจะโทรได้แล้วโทรศัพท์ต้องถูกยึดแต่โทรหาคุณกรวีโทรหาคุณพลดอนเนี่ยอันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร
1: ์
0: คุณแกพบอัน
1: นี้สมมติคุณบอกสมมตินะ
0: ถ้าคือจริงๆเราจะรู้ว่าโทรไม่โทรเนี่ยค่ายมือถือเขามีข้อมูลหมดถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยคนที่บ้านคุณมาบอกว่าเธอโทรหาใครเลขมันโชว์มาเนี่ยคุณจะปฏิเสธไหม
1: ก็ต้องปฏิเสธไว้ก่อน
0: อ้าวมันรายงานมันบอกมาเนี่ย
1: ไปก่อนแล้วจะ
0: ห้าโมงเย็นเนี่ยเธอโทรหาใครเบอร์นี่เบอร์ใคร
1: ถ้าเป็นผมก็ต้องปฏิเสธก่อน
0: แล้วเธอโทร3รอบ4รอบติดแล้วในระหว่างนั้นเธอบอกว่าเธอประชุมอยู
1: ่
0: เธอทำธุระอยู่เธอทำงานอยู่แล้วเขาไม่ให้รับโทรศัพท์พอฉันโทรไปเธอไม่รับแล้วเธอบอกว่าฉันติดงานอยู่แต่ในระหว่างนั้นฉันไปดูแล้วเนี่ยเธอคุยกับใคร3นาที1ครั้ง5นาที1ครั้งอย่างเงี้ยมันเป็นวิทยาศาสตร์คุณจะปฏิเสธยังไง
1: แก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์อ้าวแต่พอฉันโทรไปหาเธอคนที่บ้านโทรหาคุณบอกคุณไม่รับเพราะว่าคุณติดงานอยู
1: ่ก็รู้เป็นคนไงก็เลยไม่รับไง
0: อันนี้ไม่ได้เมมเบอร
1: ์ไม่ได้เมมเบอร์ก็คิดว่าเป็นอาจจะเป็นแบบ
0: เบอร์แปลก
1: ๆเบอร์รับไปก่อนเผื่อเป็นอะไร
0: เบอร์แปลกๆทำไมรับหลับปกติเมมเบอร์ไว้สิถึงรับเบอร์แปลกๆคุณกล้ารับเหรอคอลเซ็นเตอร์ว่าไง
1: ก็เผื่อถูกหวยไงเผื่อคนมาให้ไง
0: อันนี้สีข้างมันเป็นวิทยาศาสตร
1: ์เออเนี่ยแหละของจริ
0: งมันเป็นวิทยาศาสตร
1: ์
0: เนาะหรือเบอร์โทรศัพท์มันเป็นที่
1: เรื่องแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โห
0: หลักฐานน่ะหลักฐานที่หลุดออกมาจากอะไรดีไอกกต.เนี่ยหน่วยงานที่เขาไปแจ้งความเลยแจ้งความคนปล่
1: อ
0: ยแต่นั่นหมายความว่าหลักฐานนั้นมันจริงหรือเปล่า
1: และ
0: ชื่อที่ออกมามันจริงหรือเปล่า
1: ก็นี่ไงเขาไปแจ้งความไงว่าตัวจริงไม่จริงผมว่าคงเป็นเนื้อหาภายในมันก็ต้องมีการไปปฏิเสธกันนั่นแหละ
0: อีกมุมหนึ่งคนเขามองว่าเฮ้ยคุณยิ่งชีพคุณไปเอาหลักฐานพวกนี้มาได้ยังไงมันน่ากลัวนะสมมติว่าถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ล่ะสมมติถ้าไม่ใช่เรื่องที่หัวสวล่ะถ้าเป็นเรื่องอื่นๆน่ะอย่างเงี้ยหลักฐานคุณได้มาก่อนเนี่ย
1: มันหลุดมาได้ยังไง
0: ระบบในการ
1: เก็บหลักฐาน
0: ระบบยุติธรรมเนี่ยหลักฐานก่อนที่จะขึ้นพิจารณามันหลุดออกมาถ้าเป็นเรื่องอื่นน่ะระบบมันไม่พังหร
1: อ
0: ถูกไหมถ้าเป็นเรื่องอื่นน่ะ
1: แสดงว่าประเด็นเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจมันไม่ได้อยู่ข้อมูลที่ได้มาแต่มันน่าสนใจที่ว่าวิธีเอามายังไง
0: มันมีสอง
1: อีกเรื่องนึงนะ
0: มันมี2ประเด็นไงคุณได้มาได้ยังไงและข้อมูลนั้นมันจริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งคุณยิ่งชีพไอ้ล้อเนี่ยที่เป็นตัวตั้งตัวตีคุณไอติมเนี่ยตัวตั้งตัวตีเนี่ยเขาก็ตีเรื่องสวเนี่ยตีหนักมากเลยแล้วก็จุดเป็นกระแสสังคม
1: โอ้ยถามว่าที่ถ้าจุดกระแสสังคมคุณยิ่งชีพเนี่ยคุณจำได้ไหมที่มีการเอารายชื่อมาเปิดเผย
0: ใช่ไง
1: ตั้งแต่ตอนนั้นคือจุดกระแสผมก็คิด
0: เลยจะ200กว่าท่านเนี่ยที่จะถูกส่งฟ้องเนี่ยมีใครบ้าง
1: ครับแล้วก็มีรายชื่อระดับหัวกะทิด้วยมาโอ้ยเยอะตอนนั้นก็โหก็คือฮานะตอนคือฮา
0: คือฮาสิคือฮาแล้วมันปั๊มความลับเลยไง
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: мир вокруг себя. Прошло 10 лет, и сегодня тысячи сильных «я» стали...
1: 100.5. Кыб на кау. News Update. Чуан. Чок лык праден рон суд сапда.
2: 8:40 นะครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ในช่วงที่2ครับแม่มีคนถามฮะคุณพี่อะไรนะเมาย่านะครับบอกวันนี้จัดหนังอีกแล้วคุณอภิชนจะหายอีก2ทีหรือเปล่าครับอ๋อไม่หายแล้วครับ คุณอภิชนเขาก็ต้องใช้เงินนะฮะ
3: นี่
2: จริงๆไม่อยากหายหรอกพี่อภิชนบอกแต่พอดีเขามีธุระนะฮะจะต้องไปธุระปะปังบ้าง
3: ท่านผู้ฟังส่งลายแทงมาแล้วครับ
2: ว่า
3: เมื่อกี้ถามเรื่องอาหารไปไงที่โรงแรมภูแมนน่ะบอกว่าถ้าจะสั่งเป็นจานเดี่ยวเนี่ยจานเดี่ยวเนาะราคาอาหารไทยประเภทเส้นผักรวมราดหน้าโดยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ320-450บวก
2: อ๋อได้ๆๆ
3: 320-450
2: ได้เลยเอาวันละ
3: ไหวมั้ยไหวมั้ยนี่ยังไม่รวมภาษีและค่าบริการอีก 17.7% นี่ท่านให้รายละเอียดมาครบ
2: นะไม่เราต้องมองอย่างงี้ว่าเราไปทานแบบเรียกว่าอะไรนะเปิดโลกเพราะว่าคนดังเขาไปทานกันไงอย่างที่พี่ประชชนบอก
3: ทำไมคุณกลับไปแล้วก็อาจจะไปเจอเผื่อไปเจอบิ๊กป้อมเผื่อไปเจอคุณเนวินอย่างนั้นหรอ
2: พอเจอนักการเมือง
3: เผื่อไปเจอคุณท่านนายกอนุทินอย่างนั้นหรอ
2: ครับ
3: เผื่อไปเจอคุณไอติ
2: มคงไม่ได้เจอ
3: เผื่อไปเจอคุณยิ่งชีพ
2: คงไม่ได้เจอ
3: ไปทานข้าวไง
2: ไปทานข้าว
3: เปิดโลกไง320-450บาท
2: ครับก็เป็นราคาที่ท่านละฮะ
3: นี่แต่ว่าท่านนี้นี่คุณวัฒนาเนี่ยชายชมพูนี่ที่ท่านบอกมาเนี่ยบอกราคามายังแนะนำอีกนะแต่ว่าหากอยากจะทานให้อร่อยเนี่ยซอยรางน้ำมีใกล้ๆเหมือนกันนี่ชื่อว่าร้านภัตตาคารจักกี
2: ่
3: ซอยวัฒนยศใกล้ๆโรงแรมภูแมนราคาจะอยู่ที่ประมาณ120-250ต่อจานขึ้นอยู่ว่าคุณจะกินอะไรคุณจะกินหมูเนื้อหรือกุ้ง120-250เขาบอกว่าได้มิชลินด้วยมิชลินไกด์ด้วยนี่
2: ผม
3: สนแทงมา
2: ผมสนอย่างเดียวครับคุณพี่วัฒนาจะไปเมื่อไหร่ไปลงทานที่โรงแรมภูแมนเมื่อไหร่ผมจะไปด้วย
3: ไปด้วยแล้วไง
2: ให้พี่เขาเลี้ยงฮะ
3: คุณต้องเลี้ยงเขาสิ
2: เ
3: ขาอุตส่าห์บอก
2: พี่เขาผู้ใหญ่กับผมดูแล้วนะฐานะน่าจะรวยกว่าผมเขาเลี้ยงผมมาถูกแล้ว
3: เขาหาที่ให้คุณรับประทานคุณก็ร้านหน้ามีก็หลายที่ใช่ไหม
2: ครับ
3: ร้านหน้ามีที่ไหนอร่อยบ้างเนี่ยนึกถึงเมนู
2: เมื่อวานเพิ่งไปกินมา
3: ที่ไหนที่ไหนที่ไหน
2: คุณขับรถตรง
3: คูบอนเหรอ
2: คูบอนผมขับรถไปในเราขับรถเข้าไปในคูบอน
3: อ
2: ่ะเลยแจ๊สไปก่อนถึงสี่แยกพระพรหมซ้ายมือ เป็นร้านรถเข็นอร่
3: อ
2: ยพิเศษ60บาทค
3: ุ
2: ณพูน
3: คุณพูน
2: ครับ
3: เนื้อนุ่มหมูนุ่มไหม
2: นุ่มเลยนุ่มอร่อย
3: น้ำเส้นอะไรต่างๆใช่ไหมโอ้โหไปเรื่องของกินได้ไง
2: เน
3: ี่ย
2: ไปไกลเลยนะนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันนะครับแหมก็มีหลายข้อความเลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับกับ
3: นี่ไงคุณทรงเกียรติไงที่คุณจะบอกไงเวลาผมไม่สะดวกเนี่ยทำธุระอยู่เนี่ยผมก็จะฝากโทรศัพท์ไว้กับภรรยา
2: ครับ
3: แล้วภรรยาผมก็รับโทรศัพท์แทนครับ
2: คุณนะกล้าฝากหัดกล้าฝากโทรศัพท์ไว้กับภรรยาบ้าง
3: โทรศัพท์เนี่ยเป็นของส่วนตัว
2: อ๋อเหรอ
3: ใช่แต่ว่าถ้าเราสมมุติว่าถ้าคุณจะต้องทำธุระอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งมันไม่สามารถจะพกโทรศัพท์ได้เนี่ยคุณพกโทรศัพท์ลงไปว่ายน้ำเหรออ
2: ืม
3: โทรศัพท์คุณก็ต้องไว้ข้างบน
2: ครับ
3: ถูกไหมแล้วโทรศัพท์ไว้ข้างบนเนี่ยถ้ากลัวหายเนี่ยถ้าคุณมีภรรยาไปด้วยคุณก็ฝากเอาไว้ได
2: ้อืม
3: ฝากกระเป๋า
2: แต่คุณทำไมเอาไปไว้ในล็อกเกอร์ทั้งนั้นอ่ะ
3: แล้วล็อกด้วย
2: ล็อกด้วย
3: แล้วคุณแจนเนี่ยติดตัวไปลงไปว่ายน้ำด้วย
2: เออ เป็นห่วงภรรยาใช่ไหมกลัวแบบต้องมา
3: เพรา
2: ะว่าโอนกับมือถือ
3: กลัวกลัวเดี๋ยวหายไปแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
2: อ๋อ
3: กลัวไม่ได้กลัวข้อมูล
2: ไม่ได้กลัวเลยใช่ไหม
3: ไปเลยเพราะยังไงเนี่ยมันก็จะต้องเข้ารหัสม
2: ี
3: รหัสเข้าอยู่แล้ว
2: เขากดรหัสกัน6ตัวคุณนี่72ตัว
3: แล้วคุณไม่บอกรหัสภรรยาคุณเหรอ
2: ไม่บอกครับไม่บอก
3: ทำไมคุณไม่บอกล่ะ
2: อ๋อเพราะว่าแบบผมคิดว่าเขาคงไม่อยากรู้หรอกฮะ
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรเนี่ยมันอยู่ในโทรศัพท์เยอะนะ
2: ครับ
3: ไม่ได้กล่าวร้ายคุณนะไม่ได้แช่งคุณด้วยสมมติว่าถ้ากดคุณเป็นอะไรไปเนี่ย
2: นี
3: ่แล้วโทรศัพท์สมมติว่าคุณซื้อขายทองคำคุณซื้อขายหุ้นอยู่ในโทรศัพท์รหัสเข้าไม่ได้นี่ตายเลยนะคุณจะถอนเงินออกมาจากการในพอร์ตคุณไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นรหัสเนี่ยคุณต้องบอกคนที่ใกล้ชิดเอาไว้ด้วย
2: ครับ
3: ใช่คุณต้องบอกไว้ด้วย
2: รอไม่แต่
3: คุณต้องบอกไว้ด้วย
2: คุณจำได้มาเมื่อ
3: ก
2: ี้แล้ว
3: ผมไม่ได้พูดเล่นนะ
2: อ
3: ัน
2: นี้จริงจริง
3: สมมติว่าเราเตรียมความพร้อมเอาไว้ในอนาคตเราไม่รู้หรอกคนเราเนาะ
2: อันนี้เรื่องจริงพี่อภิชนพูดถูก
3: คุณจะต้องมีรหัสที่จะเข้าโทรศัพท์เนี่ยคุณจะต้องบอกให้คนใกล้ชิดได้รู้เอาไว้หรือว่า

0: ุณจะทำยังไงล่ะคุณจะเก็บหรือว่าคุณจะวางไว้เป็นมรดกเอาไว้บอกว่านี่นะฉันเขียนเอาไว้ร่างเอาไว้นี่มันจะมีรหัสนี่เก็บไว้ที่นี่นะถ้าผมไม่อยู่เกิดผมไม่อยู่คุณไปเปิดดูนะไม่งั้นมันลำบากนะ
1: แต่คุณต้องเน้นไหมว่าโฟลเดอร์นี้ห้ามเปิดต้องเน้นไหม
0: แหมคุณก็ไม่ต้องไปเน้นขนาดนั้น
1: โฟลเดอร์นี้อย่าเปิดนะครับอะไรอย่างเงี้ย
0: เรามาในแง่ดีสิถ้าคุณคิดอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยทำความผิดไว
1: ้
0: คุณจะเริ่มร้อนตัว
1: ครับ
2: ไม่มีผมไม่รู้อะไร
0: คุณจะร้อนตัวอันนี้ผมพูดเอาไว้เนี่ยทุกคนเอาไปเตรียมใช้ได้นะครับหลายคนเขาทำนะหลายคนเขาทำ
1: จริงๆจำได้มันนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันนะว่าสัปดาห์ก่อนนู้นสัปดาห์ก่อนนู้นว่าเขาเรียกว่าเอกสารพร้อมตายนี่สำคัญนะ
0: เอกสารพร้อมตายไง
1: เราไม่ได้แช่งตัวเองนะคุณผู้ฟังครับบางท
0: ี
1: เราทำอะไรไว้เยอะแยะคือครอบครัวเราไม่รู้หรอกเราไปทำประกันไม่ตรงไหน
0: ใช
1: ่ไอ้บัตร ATM ที่เรากดกดกันทุกวันเนี่ยบางคนเขาก็เอาไปทำเขาเรียกมีประกันพ่วงอ่ะ
0: ใช่อุ
1: บัติเหตุเสียชีวิตอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยมีประกันหรือที่ทำงานเนี่ยถ้าเกิดเสียชีวิตไปเราภรรยาหรือว่าคนในรอบข้างเราเขาไม่รู้หรอกว่าที่ทำงานเขามีสวัสดิการอะไรบ้างก็ให้เบอร์ฝ่ายบุคคลให้เบอร์อะไรไว้แล้วก็เอกสารเขาเรียกว่าบุ๊กแบงค์มีเอกคือทำเตรียมไว้เนี่ย
0: คือให้คนที่อยู่ข้างหลังเราไม่ลำบากอ่ะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่เราไปสบายแล้วคนข้างหลังเราลำบากเลย
1: ครับ
0: อ
1: ย่างน้อยๆเนี่ยผมก็ทำไว้นะกรณีอุบัติเหตุเนี่ยผมขี่มอเตอร์ไซค์ไงก็ได้เป็นแสนถ้าเกิดอันนี้เคสเดียวนะก็คืออะไรอ่ะเพื่ออะไรเอาอย่างน้อยอ่ะคนที่เขาไม่ได้ไปกับเราเราไปสบายแล้วอย่างน้อยเขาก็มีค่าทำทรงทำศพพวกเราจะไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน
0: ใช่
1: ไหมฮะอันนี้ก็ทำ
0: ก็เตรียมเอาไว
1: ้
0: ก็เตรียมเอาไว้เรื่องหัวสวไปถึงไหนแล้วเนี่ยก็เอาเป็นว่าเมื่อวานมีเวทีแต่ว่ารายละเอียดผมคงไม่ลงรายละเอียดเน
1: า
0: ะ
1: ว่าเวทีว่าแล้วทุกอย่างมันจะกระจ่างแจ้งเห็นจริงใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกผิดไม่ผิดเมื่อไหร
0: ่กกต.เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีออกเอกสารข่าวเอาผิดอาญาผู้ที่มาสมัครพันเท่าไหร่นะ1,700กว่าคนอ่ะ
1: 1,700คน
0: ล็อตแรก1,600แล้วก
1: ็ผู้สมัครนะ
0: ผู้สมัครที่รู้ตัวว่าไม่ได้มีคุณสมบัติมาแต่ยังภาษาชาวบ้านก็คือยังทะลึ่งมาสมัครอ่ะ
1: ยังแหลมมาย
0: ังแหลมมารู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วทำมันเนี่ยมันมีความผิดทุกการเลือกตั้งเนี่ยถ้ารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยขาดคุณสมบัติสมมุติว่าถ้าคุณได้รับการเลือกเข้าไปแล้วมีคนมาร้องย้อนหลังขาดคุณสมบัติเนี่ยคุณไปต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่มันมีค่าใช้จ่ายนะแล้วคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมด้วยนะ
1: ประเด็นไม่อยู่ตรงนี้พี่ประชาชนคุณไม่รู้จริงๆเหรอคุณไม่ได้อ่านจริงๆเหรอว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาลงรับสมัครเลือกตั้งสว.
0: บางคนรู้แล้วเนียนไงเขาถึงทำคาดโทษเอาไว้ไง
1: แล้วคะแนนที่คุณลงไปล่ะ
0: อันนี้คือการเลือกตั้งทั่วไปนะแต่อันเนี้ยสว.เนี่ยมันเป็นการเลือกกันเองประชาชนไม่ได้เลือกประชาชนไม่ได้เลือก
1: ครับ
0: ใช่ไหมคุณจะมาเป็นสว.แล้วคุณไม่รู้เลยเหรอว่าคุณไม่มีสิทธิ์แต่คุณ
1: 1,700คนนะ
0: คุณเสลอมาสมัครเนี่ย1,700กว่าคนเนี่ยแล้วกกต.เขาประชุมไปตั้งแต่เดือนพฤษภาล็อตหนึ่งพฤษภาปีนี้นะมิถุนาล็อตหนึ่งเขาก็เป็นคดีอาญาเขาผิด
1: อันนี้มันคดีอาญา
0: แต่1,700กว่าคนเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าไอ้เคสนี้ที่ออกมาเนี่ยกกต.คงแบบว่าออกมาเป็นเอกสารข่าวแก้เกี้ยวทั้งที่ประชุมกันไปตั้งหลายเดือนแล้วทำไมเพิ่งออกมาแถลงข่าวออกมาเป็นเอกสารข่าวไม่แถลงด้วยส่วนใหญ่จะออกมาเป็นเอกสาร
1: เพราะว่าม
0: าลดกระแสหรือเปล่ามาลดกระแสอันนี้หรือเปล่าเพราะตอนแรกเนี่ยกกต.เนี่ยข่าวลวงหรืออะไรก็ไม่รู้แหละที่บอกว่าวันที่28เนี่ยวันศุกร์จะพิจารณาเรื่องสว.เนี่ยจะฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยเพื่อไปส่งไปศาลกกต.ชุดใหญ่จะลงมาพิจารณาวันศุกร์ที่28และสุดท้ายเอกสารออกมาเอกสารหนึ่งก่อนบอกว่า28เนี่ยเขาไม่ได้ระบอกวันที่28นะเขาบอกว่าแต่ยังไม่ได้ลงมติจะยังไม่ได้ลงมติเร็วๆนี
1: ้ครับ
0: ก็สรุปว่า28เนี่ยไม่ได้ลงเพราะตอนแรกหลายคนน่ะรอวันที่28เพราะวันที่29เนี่ยเขาจัดเวทีไง
1: ครับ
0: ฝ่ายค้านเขาก็เตรียมทามมิ่งเรื่องการกระแสข่าวเอาไว้แล้วใช่ไหม
1: เขาต้องการ
0: เอาขยี
1: ้เขาต้องการขยี้แล้วกระตุ้นเพราะว่าสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนที่ติดตามข่าวสารหรือว่าทางพรรคฝ่ายค้านเองหรือกลุ่มฝ่ายค้านเองเขาไม่ต้องการรู้รายชื่อหรือว่ารู้เรื่องคดีของ1,700คนนี้หรอก
0: ไม่อยากรู้
1: เขาอยากรู้ว่า
0: ชุดใหญ่200เท่าไหร่น่ะ200กว่าท่านน่ะ
1: ที่ถูกกล่าวหาอยู่
0: ที่ถูกกล่าวหาน่ะ
1: จริงไม่จริงอะไรยังไง
0: กกต.เนี่ยเขาจะต้องชุดใหญ่เขาจะต้องลงมติกันและตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าวันที่28จะลวงหรือเท็จไม่รู้แหละ
1: ครับ
0: เขาถึงจัดเวทีวันที่29ไงสมมุติว่า28เขาลงมติกันจริงๆเนี่ยอ้าวสรุป รอดหมดเลยวันที่29นี่มีประเด็นให้คุยเลยโอ้โห
1: กันนำเลย
0: กันนำเลย
1: เนื้อหานี่เปลี่ยนเลย
0: เนื้อหานี่โอ้โห
1: สคริปต์นี่เปลี่ยนเลยนะ
0: เวทีร้อนเลย
1: ร้อนเลยอ่ะ
0: 28กกต.ชุดใหญ่ลงมติไม่ส่งฟ้องใครเลยหลักฐานไปไม่ถึงเวที29นี่โอ้โหร้อนน่ะเขาทามมิ่งเขาวางเอาไว
1: ้และถ้าบอกว่า28ทางกกต.ประกาศมาว่ามีการสั่งฟ้องนู่นนั่นนี่ทามมิ่งครับผมว่า
0: 29
1: ก็ขยี้หนักอีก
0: เขาก็ขยี้หนักไปอีกแต่อ่ะโอเคมันไม่เกิดขึ้นแต่เวทีเนี่ยเขาจองเอาไว้เป็นเดือนอ่ะผมเชื่อทามมิ่งอ่ะพอกกต.ก็เขาก็โอ้โหชิงไหวชิงพลิกไปนะในการออกข่าวสรุปว่าวันที่28ยังแต่เวที29จองไว้แล้วนัดไว้แล้ว